บาจาลันลามิลามิหดสดังบาจาลันสมสรังอายมาตูดารายบาดารายหนัตตาบาดุยบูดาลามาตีบาดาโสกาวันสมสกันตัวนักมสังโกกาวันกะจายมณิกัมดารีบาลักังโอกาตัววะกาวันเนโลอยู่